ได้ประตูปีนังลัวบุนังกัญญาลงยัยเดียรุสวะเดียดาดาสุรวะแค่ประตูปานุโนะตานุวะปาลานุวะตาเรียงกิจัง